0: มาตอนมันมาตอนไงเปล่าคนมาตอนอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบิอันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์คินดานดูเข็มตัวไปจัตตานิยดูเช
1: ่นเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนคนมันมาตอนคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบิอันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอ้ยก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเนย์อาเอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpar to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate, lange,
0: dake. Aw talno betal mahider phir duka paiyelan jhuse. Aw e phone number 0215 45787 98 420 35541. Ab hoyo? Ab good, very good.